ไอ้ละปัญญาอาดิเงินเล่าไงสนอกไอ้ติวกระจงใจนาทีลาพาสตอร์ลังมิงทังอินไอ้ผู้เจเนตวาร์เตอินเทียมเล่ไงนุ่มตะกาไอ้สักฮิลไฮฮิปัทินกูมาจงใจนาลาอันนี้ฮะฮิลพกตูหินไอ้รามาสูนับปุ้งไปเลยยามิตินไอ้เล่าขลโฮโซตัดทูเล่ปัทินไอ้เฟมังสันเลยยาปัทินมัลสอมนาหายไงคอมินอันมิตินสันตัดทูฮิลไฮฮินอัตารลังอันนี้ฮิลพกตูหินมิตริปุมินประเทศมาบุลบกขบินมีปุ้ยเล่รำตาดิ่งินอจงใจนะฮิประเทศกูมาเฮงอังหินอังหินลานะนี่โอเลลปากระจงใจนะฮิมีเราไงตะเปียกลาอิจุงะเราสุกโซลตะอินลังคมนั่งมามีหายกันนีเลยินกันกูมเตียงหงฮักเกียร์นกสามลากันรำมินริงตะเกลฮิปาร์อังอินวุลเตอร์นกรติอินฮีจงใจนะลาฮิงุนตะกาไอหังไงหลักจนลุงเดลตอกเอมาปะเทนไอเงียบมุนเจงตะกินอมินเรเตระเนตูเห็นเราไงเดียวก็ตรงใจนะตีลาเจเนตวาร์เตอินทีมเลไงนุ่มตะกาไอสัก